อเลียกันไงทักตาค่ะแล้วลีสวนเนี่ยนาดีลานี่อ่ะเบบี้มาส่งกล้องสักกันนี่อ่ะแล้วรถเฟลปัสวาวินาฉันดำตัวจะตัวนุนนานดีลาสักกันไงท่าไงยันโดนจุ่มกันหุ่นกันคารังมันไงถ้าตัวดมตักตักเต็มสบายจังหวะขานอมทุกันสยะมันลองไงทะเลเซลตัวนึงกันส่งบอกเซว่าเกี่ยหินกินดาร์ส่งมากรันเด็ดเลี้ยงอ๋อ